มาตายความมาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปบิดาสุขุสีเพียงชูริจ้าไปอุติคำพูดคินดานดูเข็ดต่อไปจะตายเอาดูเช่นเฮ้ยแม่งมาในคนในคนคำมาตายคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคำพูดบิคลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์สาตุลเอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาสีเพียงมาตะคำพูดป่าวนุก้าสาเต้คำพูดสิเก้าเลยรู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิกรูกอร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสแองสตามาบิกรูเฮียไอร์ปบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language กักชาคุปินเบียบัสตาชาอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร์ดบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร้องเองตากเองเขาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547878 อันท่านนับเป็น 4 20 541 เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรี่กูดเบรี่กู

มาตั้งความมั่นใจไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชีพยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยยันมาเนี่ยคนคนคำมั่นใจคนนั้นหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์คนเดียวเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกรมาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัตย์มาบิ๊กรีเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हौ आमा मन चाहिँ लाग है लाके हौ तालनो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे हौ यो फोन नम्बर 0215 45787 9942 35541 अब भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड